我们都拥有海洋ทุกคนบาเทียบาฮาริเยทุยาวูจานะ绿光วังกาวาลังกากิจานี人间四季มาเจราเยทุมันเนคติกาวูริมเวนกูเวทู漂洋过海来看你那片大库库坦贝利亚比拉库加利文巴里卡提耶图